ไปกันดีมูวะละปะยุดอะกะลีไปอัมบุสนาลูชะบัดลุดกะไหหินุดันอะปุสีมันลังดีมุชะอัสะอารันตุกานีกุสอะกุอินไดสลาบิงมัดดูอุนอุนชะไมนะกะอีกุสอีมุงปังดูอุนปันดังลิ